0: จ้าของดูป่ะนี
1: ่
0: ถ่ายเจ้าของ
1: คืออะไรนะ
0: หันไปหันไปทางพี่เลย
1: ไม่เอา
0: โอ
2: ้อเบย์ราดิโอคลามินลาเมนาโตโกอายุลีราดิโออเบบานาฟา